นเดียวอ่าฮะจะไม่เหลียวไปรักให้ใครอ่าฮะเก็บรักไว้ในดวงใจดาอ่าฮะดาดาดายิ่งดูยิ่งสวยดวงใครสวยไม่พบก็เศร้าผู้ชายโง่เขลาไม่รู้คุณค่าไม่รู้ว่าดานั้นเป็นคนสวยถึงดาไม่รวยแต่ผมก็รักผมอยากจะทักพระคนชื่อดา